0: SBS, a world of difference. You're with SBS Lao on mobile, online and on radio.
1: SBS เป็นบนแตกต่างกันนี่แมน SBS Lao ท่านกำลังหับฟังภาครายการภาษาลาวของ SBS จากโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านวิทยุ SBS ภาคภาษาลาวและข้าพเจ้าศักดิ์ภูมิรัตน์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการก่อนอื่นขอแสดงความหับหู่ต่อเผ่าคาเมเรโกที่เป็นเจ้าของดังเดิมของสถานที่ที่เฮาออกอากาศมื้อนี้พร้อมกันนี้เฮายังขอแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงท่านสามารถฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ตและ Facebook
3: SBS Lao แชร์เรื่องต่างๆของพวกเขาใน Facebook
4: หัวข้อข่าวประจำอาทิตย์มีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้มาฮอดเพจิงแล้วเพื่อเจรจากับชีจินผิงฝ่ายค้านบ่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภาษีของรัฐบาลในงบประมาณปีนี้และข่าวกีฬานักกีฬาหลายพันคนเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันเมื่อ Golf Games เปิดขึ้นที่เมืองโดฮาต่อไปแม้รายละเอียดของข่าวพร้อมด้วยข่าวอื่นๆบุคคลสำคัญคนหนึ่งในรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อลาพบกับผู้นำจีนชีจิ้นผิงในวันที่14พฤษภาคมนี้การเยี่ยมยามนั้นคาดว่าจะแน่ใส่ความสามารถของประเทศจีนในการเจรจากับอิหร่านที่เป็นพันธมิตรในการเปิดซองแคบฮอร์มุซคืนอีกเนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ถือกดดันจากทั่วโลกให้เจรจาขอตกลงสันติภาพ
5: When he says America first he doesn't mean America alone obviously he means that we putThe interest of America
4: ไมค์จอห์นสันประธานสภาได้ปกป้องการให้ความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีก่อนการเยี่ยมดามเชื้อทำอิฐของผู้นำอเมริกาในหอบเก่าปีเล่าว่าเมื่อโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าให้ความสำคัญต่ออเมริกาก่อนอื่นหมายความว่าต้องแมนผลประโยชน์ของอเมริกาและชาวอเมริกันและผู้หักเสรีภาพทุกคนในโลกนักวิเคราะห์กล่าวว่าประเทศจีนอาจขอการยินยอมบางอย่างจากวอชิงตันก่อนจะเสนอความช่วยเหลือทางด้านการทูตที่สำคัญครั้งนี้หลายกว่า1เดือนหลังจากการหยุดยิงที่บอแนนนาได้เริ่มต้นการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังหยุดอยู่บนเก่าอเมริกาต้องการให้อิหร่านปะทิมโครงการนิวเคลียร์ของตนและลดพรการควบคุมซองแคบฮอร์มุซในขณะที่เทหะรานเรียกร้องให้มีค่าตอบแทนจากสงครามยุติการปิดกั้นของอเมริกาและยุติการสู้รบทั่วภูมิภาคความขัดแย้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานำอีกพร้อมด้วยราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเป็นห่วงเรื่องเงินเฟ้อประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเราเพียงแต่แน่ใจการยุติยั้งอิหร่านที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าเราบ่เป็นห่วงว่าชาวอเมริกันจะหูสึกแนวใดกับสถานการณ์ทางการเงินของเขาเจ้าทิมวิลตันรัฐมนตรีการคลังเงาของฝ่ายค้านกล่าวว่าพรรคของลาวจะบ่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เสนอในงบประมาณของรัฐบาลกลางมาตรการรวมถึงการยกเลิก negative gearing และการลดภาษี 50% จากผลประโยชน์ของการลงทุนหรือ capital gains taxอิงตามเอกสารงบประมาณของรัฐบาลมาตรการเหล่านั้นคาดว่าจะเหตุให้ราคาของบ้านเฮือนเติบโตซ่ากว่า 2% เท่าที่ควรจะเป็นภายใน 2-3 ปีต่อไปจิมชาเมอร์สรัฐมนตรีการคลังกล่าวว่าการลดความต้องการของนักลงทุนแพ็กเกจภาษีที่เพิ่มการเป็นเจ้าของบ้านประมาณ 75,000 คนใน 10 ปีข้างหน้ามิสเตอร์วิลสันกล่าวว่าเราบ่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงภาษีเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะซอยเหลือสาวหนุ่มออสเตรเลีย
6: Under their own government documents these new taxes will actually lead to
4: ลาวกล่าวว่าภาษีใหม่เหล่านี้จะนำไปสู่การสร้างบ้านเฮือนหน่อยลง 35,000 หลังตลอด 10 ปีเอกสารของรัฐบาลเองยอมรับว่ามันจะนำไปสู่ค่าเช่าเฮือนที่สูงขึ้นจิมชาเมอร์สได้เปิดเผยงบประมาณฉบับที่หาซึ่งเป็นแผนที่เล่ากล่าวว่าขึ้นอยู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายและการเลือกอย่างระมัดระวัง แล้วยังกล่าวเติมอีกว่าสงครามในตะวันออกกลางได้สุกยู่ให้ราคาสูงขึ้นเฮ็ดให้การเติบโตลดลงและลงโทษชาวออสเตรเลียเล่าว่าว่างบประมาณนี้เจาะจงใส่การช่วยเหลือชาวออสเตรเลียให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วโลกและสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับผู้คนหลายขึ้นดร.ชาเมอร์สได้บอกกับรัฐสภาว่าถึงแม้นว่าออสเตรเลียบ่สามารถควบคุมทิศทางของสงครามได้แต่รัฐบาลก็สามารถตัดสินใจว่าจะรับมือกับมันแนวใด
7: This budget is ambitious in the face of adversityIt's a responsible budget and it's a reforming budget.
4: เราว่าว่างบประมาณนี้มีความทะเยอทะยานเมื่อเผชิญกับความยากลําบากมันเป็นงบประมาณที่รับผิดชอบและเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่สร้างความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของออสเตรเลียเวียนนานครหลวงของออสเตรียกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นของ Eurovision ด้วยกิจกรรมที่วางแผนไว้สําหรับแฟนหลายพันคนเริ่มต้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาก่อนการแข่งขันห้องเพลงชิงชนะเลิศในวันที่16พฤษภาแต่มีการเรียกร้องให้ความบาดการมีส่วนร่วมของอิสราเอลที่กำลังบดบังมหกรรมครั้งที่70นี้ประเทศสเปนไอร์แลนด์ไอซ์แลนด์เดอะเนเธอร์แลนด์และสโลวีเนียได้ตัดสินใจที่บ่เข้าไปร่วมการแข่งขันในปีนี้เพื่อประท้วงการเข้าร่วมของอิสราเอลเขาเจ้าได้วิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีกาซาในการแก้แค้นของการโจมตีเมื่อเดือนตุลาปี2023โดยขบวนการที่ปาเลสไตน์เนียนอิสลามิสต์ศิลปินหรือกลุ่มหลายกว่า 1,000 คนได้เรียกร้องให้มีการความบาดน้ำอีกรวมทั้งพีเตอร์แกเบรียลและแมสซีฟแอทแทครัฐบาลนิวเซาท์เวลส์กำลังดำเนินการที่จะเฮ็ดให้กฎหมายเรื่องปืนเข่งขัดขึ้นและเปลี่ยนแปลงระบบทะเบียนอาวุธหลังจากการโจมตีก่อการร้ายในบอนดายปีกายนี้รัฐบาลมินส์จะใส่เงินเกือบ40ล้านดอลลาร์สำหรับพนักงานเพิ่มเติมยกระดับระบบและตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธที่มีอยู่ใบอนุญาตปืนจะ

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: สภาหลายกว่าพรรคอื่นๆในประวัติศาสตร์หลังจากระบอบคอมมิวนิสต์ของฮังการีมาถึงข่าวกีฬาการแข่งขันกีฬาของสภาหัวมืออ่าวหรือ The Gulf Cooperation Council Games ได้เปิดขึ้นที่เมืองโดฮาซึ่งได้เต้าห่วมนักกีฬาหลายกว่า 1,000 คนจาก6ประเทศในเขตอ่าวประเทศที่เขาห่วมมีบาเรนคูเวตโอมานคาตาร์ซาอุดิอาระเบียและยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ที่แข่งขันกันในกีฬา17ประเภทการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ขายคือกับโอลิมปิกได้ถือจัดขึ้นเป็นเทือนทำอิฐในปี2011และถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์ด้านกีฬาทั่วเขตอ่าวผู้จัดโครงการกล่าวว่าโครงการในปีนี้รวมถึงการแข่งขันกีฬาของผู้หญิงและกีฬาประเภทใหม่ซึ่งสะท้อนถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคในการแข่งขันระดับนานาชาติจบข่าวประจำอาทิตย์นี
2: ้ซุ้มซ่อนของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
1: มื้อนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับอาทิตย์นี้ทางเฮาจะมีข่าวอื่นๆมาเสนอต่อทานหลังจากที่มีแต่ข่าวสงครามตะวันออกกลางถ้าหากทานติดตามข่าวการเมืองทานจะได้ยินข่าวเรื่องงบประมาณซึ่งทาง SBS จะมีสารคดีเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งจะมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีผลกระทบต่อชุมชนลาวเฮาแนวใดๆและอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับการเมืองในออสเตรเลียก็คือไสยศาสตร์ของพรรค One Nation ในการเลือกตั้งสมในเขตแฟเรอร์ซึ่งใน70ปีที่ผ่านมาก็มีแต่พรรค National และพรรค Liberal เท่านั้นที่ได้รับเลือกตั้งพอลีนแฮนสันหัวหน้าพรรค One Nation กล่าวว่านี่เป็นเพียงแต่การเริ่มต้นเท่านั้นเพราะ One Nation จะมีบทบาทหลายขึ้นในการเลือกตั้งใหญ่ข้างหน้าท่านเด้มีความคิดเห็นว่าจังใดแด
3: SBS Audio
4: กด play เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของท่าน
5: เดี๋ยวจะเอาตาดีอ่ะ准备好了吗
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai
10: Far from the partisan politics
11: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของท่านและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลดหาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที่
12: sbs.com.au/audio

0: โทรศัพท์มือถือ
1: จิมชาเมอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ส่งมอบงบประมาณปี2026ซึ่งลาวกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ลาวเอิ้นว่าเส้นทางที่ยากลําบากของการปฏิรูปจุดสําคัญของงบประมาณแม่นการเปลี่ยนแปลงภาษีที่อยู่อาศัยและการถอนเงิน 35,000 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนแปลงโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Scheme ที่ควบคุมยากตามรายงานของเดบรากรอกพรรคเลเบอร์มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่างบประมาณนี้เป็นการจำกัดการใส่จ่ายหลังจากคำเตือนจากนักเศรษฐกิจและผู้อำนวยการของธนาคารการกลางหรือ Reserve Bank มิเชลบูลล็อกว่าการใส่จ่ายเงินจะเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอีกในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สเตรียมเปิดเผยงบประมาณฉบับที่หาของเราเราได้เตือนถึงเส้นทางที่ยากลำบากของการปฏิรูป
2: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick
1: งบประมาณนี้เห็นให้การตัดสินใจยุ่งยากหลายทั้งอย่างในระยะใกล้และในระยะยาวเพื่อเฮ็ดให้งบประมาณของเฮามีประสิทธิภาพดีขึ้นและรับมือกับปัญหาบางอย่างที่ถูกละเลยเป็นเวลาดนนานเคทีกาลาเฮอร์รัฐมนตรีการเงินก็มีขอความที่คล้ายคือกันในรายการ Sunrise ที่ Channel 7
3: You know people expect governments to make the right decisions for the right time governments also have to make sure we're dealing with all of these
1: ผู้คนคาดหวังให้รัฐบาลตัดสินใจอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมรัฐบาลก็ต้องให้แน่ใจว่าเฮากําลังรับมือกับปัญหาที่ยุ่งยากทั้งหมดนี้พวกเฮาบ่สามารถบ่ใส่ใจได้บัดนี้งบประมาณได้ถูกส่งมอบแล้วและเฮาก็ฮู้ว่าการปฏิรูปเหล่านี้มีลักษณะแนวใดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้บอกต่อรัฐสภาว่าสงครามนั้นตะเวนออกกลางได้สุกอยู่ให้ราคาสูงขึ้นการเติบโตลดลงและลงโทษชาวออสเตรเลีย
2: We were already dealing with price pressures in our economyBut Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year.
1: พวกเฮาได้เผชิญกับความกดดันด้านราคาในเศรษฐกิจของพวกเฮาอยู่แล้วแต่บัดนี้กระทรวงการคลังกําลังคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นประมาณ 5% ในกลางปีเพราะความขัดแย้งนั้นด้วยเหตุผลเดียวกันคาดว่าการเติบโตจะลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์

0: ปีการเงินต่อไปเป็น1/3/4%โดยรวมแล้วก็ว่างบประมาณแม้เกี่ยวกับการช่วยเหลือออสเตรเลียให้ผ่านภาวะวิกฤตน้ำมันทั่วโลกและสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับผู้คนหลายขึ้น
1: The core of this budget is an economic strategy with 5 main partsGetting through the global oil shock and building resilience.
0: จุดประสงค์ของงบประมาณนี้เป็นยุทธวิธีทางเศรษฐกิจที่มี5ส่วนหลักผ่านพาวิกฤตน้ำมันทั่วโลกและสร้างความยืดหยุ่นการเอาความกดดันออกจากผู้คนเท่าที่เราสามารถเฮ็ดได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจมีประสิทธิผลหลายขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพเมื่อเวลาผ่านไปปฏิรูประบบภาษีสำหรับคนงานธุรกิจและคนรุ่นใหม่รวมทั้งการลดภาษีใหม่สำหรับผู้ที่เสียภาษีทุกคนในออสเตรเลียที่ทำงานและเฮ็ดให้งบประมาณเข้มแข็งขึ้นยืดหยุ่นหลายขึ้นและซอยลดผ่อนความกดดันจากอัตราเงินเฟ้อโดยการออมเงินหลายกว่าที่เราใส่จ่ายส่วนหนึ่งของแผนการที่จะซอยเหลือชาวออสเตรเลียให้หับมือกับผลกระทบของสงครามแมนแพ็กเกจความมั่นคงด้านน้ำมันที่นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีได้ประกาศก่อนหน้านี
1: ้ The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industrymore fertilizer for farmers and more
0: package ที่เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความมั่นคงของน้ำมันออสเตรเลียซึ่งจะจัดส่งน้ำมันหลายขึ้นให้แก่ผู้ขับรถและอุตสาหกรรมจัดส่งปุ๋ยหลายขึ้นสำหรับเกษตรกรและความมั่นคงของน้ำมันหลายกว่าเก่าสำหรับเศรษฐกิจของเราจุดสำคัญของมันแม้การลงทุน10,000,000 ดอลลาร์ในการจัดหาน้ำมันทันทีและสำรองน้ำมันถาวรของออสเตรเลียเพื่อได้มาซึ่งน้ำมันและปุ๋ยที่เราต้องการสำหรับชาวออสเตรเลียยังมีการลดภาษีหลายกว่าเก่าเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ
1: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13
0: รัฐบาลนี้ได้ตัดภาษีเมื่อ2ปีก่อนพวกเราตัดภาษีอีกในปีนี้และปีหน้าก็คือกันพวกเราจะเอาเงิน250 ดอลลาร์ตืมเข้าไปในถุงของคนงาน 13.3 ล้านคนด้วยการชดเชยภาษีของออสเตรเลียที่ทำงานการลดภาษี3เทื่อการตัดทันทีและการชดเชยใหม่ของเฮาแม้นเทียบเท่ากับเงิน54ดอลลาร์ในถุงของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยในแต่ละอาทิตย์และตามที่ได้สัญญาไว้หลังจากหลายอาทิตย์ของความขาดหวังรัฐมนตรีกระทรวงการคลังได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงระบบภาษีที่ลาวกล่าวว่าจะเฮ็ดให้ระบบที่อยู่อาศัยยุติธรรมหลายขึ้นสำหรับทุกคน
1: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average income.
0: ราคาของบ้านเรือนได้แยกออกจากรายได้นับตั้งแต่ปี1999ราคาของบ้านเรือนได้เติบโตขึ้นหลายกว่า 400% ไวกว่า2เท่าของรายได้ทั่วไปการเปลี่ยนแปลงภาษีของเราจะช่วยเหลือชาวออสเตรเลียประมาณ 75,000 คนให้บรรลุความฝันของการเป็นเจ้าของเรือนพวกเขาจะจำกัดดอกเบี้ยติดลบหรือ negative gearing สำหรับทรัพย์สินด้านที่อยู่อาศัยสำหรับการสั่งใหม่จากเดือนกรกฎาคมปีหน้าและพวกเขากำลังเปลี่ยนการลดภาษีกำไรจากการลงทุนหรือ capital gains tax 50% โดยการจัดดัชนีหรือ indexation ตามอัตราเงินเฟ้อหรือ inflation เพื่อฟื้นฟูการเก็บภาษีของกำไรที่แท้จริงนอกจากนี้พวกเฮายังจะนำใส่อัตราการเก็บภาษีอย่างน้อย 30% สำหรับกำไรจากการลงทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าและสำหรับ discretionary trust จากเดือนกรกฎาคมปีต่อไปมีการประกาศมาตรการการใส่จ่ายใหญ่บางอย่างรวมทั้งด้านการป้องกันประเทศโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและสุขภาพ
1: This budget includes another $25 billion for public hospitals.We're also investing $5.9 billion to list more medicines.
0: งบประมาณนี้รวมถึงอีก250,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงพยาบาลสาธารณะพวกเขายังลงทุน 5.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้ยาเพิ่มขึ้นในโครงการสวัสดิการทางยาหรือ Pharmaceutical Benefits Scheme เพื่อว่าชาวออสเตรเลียจะสามารถเข้าถึงยาที่ช่วยชีวิตในราคาที่ต่ำกว่าได้อีกต่อไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าแพ็คเกจใหม่ถูกออกแบบเพื่อดึงดูดและดูดซึมการลงทุนหลายขึ้นด้วยความหวังว่าจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพและค่าแรงงานให้แก่ผู้คนหลายขึ้นและคนงานสร้างอพยพ

0: เพิ่มเติม 4,000 คนจะสามารถเข้าเฮ็ดเวียกได้ในแต่ละปีเนื่องจากรัฐบาลเร่งการประเมินความชำนาญและใบอนุญาตด้านอาชีพแต่พรรคเลเบอร์มีความกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่างบประมาณนี้เป็นการจำกัดการใส่ใจหลังจากนักเศรษฐกิจและผู้อำนวยการของธนาคารการกลางหรือ Reserve Bank มิเชลบูลล็อกเตือนว่าการใส่ใจเงินจะเห็นให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและเสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองรัฐมนตรีกล่าวว่ามีเงินจำนวน 63.8 พันล้านดอลลาร์อยู่ในงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม้นมาจากการเปลี่ยนแปลงการใส่ใจภายในโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Scheme
1: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line
0: ส่วนใหญ่ของแพ็คเกจการถอนเงินของเฮาจะฟื้นฟู NDIS ให้กลับคืนสู่จุดประสงค์เดิมและรักษาอนาคตของมันฉะนั้นมันจึงเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับโครงการ Medicare การปฏิรูปที่ยุ่งยากแต่จําเป็นนี่จะถอนเงิน 37.8 พันล้านดอลลาร์จากการขาดคะเนล่วงหน้ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าวว่าทางเลือกในงบประมาณปีนี้มีความจําเป็น
1: Faced with a choice between resilience or reform this budget demonstrates that our government and our country
0: เมื่อเผชิญกับทางเลือกระหว่างความยืดหยุ่นหรือการปฏิรูปงบประมาณนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและประเทศของเราสามารถเฮ็ดได้ทั้ง2อย่างพวกเราเลือกเส้นทางที่ยากลําบากของการปฏิรูปบ่แม่นเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดโดยการรับมือกับความกดดันที่ชาวออสเตรเลียเผชิญอยู่ในทุกวันนี้และบรรลุพันธะและหน้าที่รับผิดชอบของเราต่อคนรุ่นต่อๆไปรายงานโดยเดโบราห์กรอกข่าว SBS News จัดทําโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: เอา sbs.com.au/lao เป็นถิ่นฐานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและใช้แนวคิดของทานหวมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: คูปอนบัตรเลือกตั้งในเขตแฟรเรอร์ภาคใต้ของนิวเซาท์เวลส์ได้มุ่งหน้าไปบอลเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้แทนคนใหม่หลังจากซูเซนลีอดีตผู้แทนของเขาได้ลาออกจากรัฐบาลนักวิเคราะห์กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงอาจมีผลกระทบอันยาวนานสำหรับ The Coalition เดบราห์กรอกรายงานเช่นเดียวกับไสอัวประชาธิปไตยที่อาสาสมัครปิ่งในการเลือกตั้งทุกเทือ The Coalition ก็เป็นสถาบันหนึ่งอยู่ในเขตแฟรเรอร์คือกันเฟรเรอร์เป็นเขตเลือกตั้งรัฐบาลกลางที่ใหญ่ที่สุดอันดับ10ในออสเตรเลียซึ่งมีพื้นที่หลายกว่า 126,000 กิโลเมตรมณฑลที่เฮ็ดให้มันใหญ่กว่าหลายประเทศเช่นไอซ์แลนด์เกาหลีใต้และออสเตรียและแมนพรรคลิเบอรัลหรือพรรคเนชั่นแนลที่ถูกเลือกในเขตนี้หลายกว่า70ปีในฐานะผู้แทนในสภาแต่มันบ่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปผู้ป้อนบัตรเลือกตั้งในแฟรเรอร์ได้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสอมหรือ by election เพื่อตัดสินว่าผู้ใดจะมาแทนซูเซนลีอดีตผู้นำพรรคลิเบอรัลในรัฐสภา
1: Thank you. Have you voted before?
0: และการตัดสินใจของเขาเจ้าแมนต่อต้าน The Coalition อย่างชัดเจนภายใน2ชั่วโมงหลังจากการปิดการเลือกตั้งในวันเสาร์ผลการเลือกตั้งในเขตที่กว้างขวางได้แสดงให้เห็นว่าพรรคลิเบอรัลได้รับผลกระทบจากการต่อต้านของเขาเจ้าหลายกว่า 30% ถึงอย่างนั้นก็ตามไรซาบุตกอฟสกีผู้ลงสมัครของพรรคลิเบอรัลกล่าวว่านางบ่กินแหนง
2: Obviously this by-election result didn't go the way that we all had hoped
0: เห็นได้ชัดเจนว่าผลของการเลือกตั้งสอมครั้งนี้บ่ได้เป็นไปตามที่พวกเฮาทุกคนหวังไว้แต่ข้าพเจ้ายังรู้สึกขอบใจอย่างหลายสำหรับประสบการณ์นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะบ่เปลี่ยนแปลงหยังเลยนักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ก่อนการปอนบัตรว่าการเลือกตั้งอาจจะเห็นให้พรรค One Nation

0: ที่นิยมชมชอบได้หับชัยชนะแต่การออกเสียงเบื้องต้นส่วนหลายเบื้องคือว่าสนับสนุนเดวิดฟาลีผู้ลงสมัครของ One Nation ผู้ที่ได้หับ 42% ของการเลือกตั้งโดยคะแนนของ63ใน94ของสถานที่เลือกตั้งได้ถูกนับในคืนวันเสาร์เราได้ขอบใจผู้สนับสนุนในคำปราศัยที่เต็มไปด้วยความหู้สึกในเมืองโอเบรี
1: The biggest achievement I think that my career has delivered to me but it's also the most passionate
0: นี่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าพเจ้าคิดว่าอาชีพของข้าพเจ้าได้มอบให้ข้าพเจ้าแต่มันยังเป็นประสบการณ์ที่กระตือรือร้นและตื่นเต้นที่สุดที่ข้าพเจ้าเคยมีมันเป็นเวียกงานที่ข้าพเจ้ามีและเวียกงานนั่นแม้นสำหรับท่านทุกคนจนฮอดพูนแครีจนฮอดฮิวสตันข้ามไปหาโฮบรุกลงไปจนถึงโกโกจนถึงเมืองบารานาลและเฮและฮอดแค่แม่น้ำมารีริเวอร์แล้วกลับคืนมาทีโอเบรีนี่ทางเลือกที่บินไปได้หลายที่สุดนอกจากวันเนชั่นแล้วก็แมนมิเชลมิลโซผู้ลงสมัครอิสระแต่สหเปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่นั่งในหับนั่นยังบ่เพียงพอพรรคเลเบอร์บ่ได้ส่งผู้ลงสมัครความรู้สึกของผู้เลือกตั้งก็เห็นได้อย่างแจ่มแจ้งในการสุ่มสัมภาษณ์ของสื่อตลอดมือถึงแม้ว่าสำหรับชายคนนี้การเลือกเดวิดของลาวแมนเกี่ยวกับตัวผู้คนหลายกว่าผัก
2: Because I've known him for 45 years. Well, because he's a go-getter-mate. He will fix this area.
0: พ่อคอยหูจักลาวเป็นเวลา45ปีลาวเป็นคนกล้าหาญลาวจะแก้ไขเขตนี้แต่แล้วก็มีผู้ปอนบัตรคนอื่นเซ็นผู้หญิงคนนี้ที่กล่าวว่านางได้เลือกตามความเสื่อของนางว่าพรรคการเมืองใหญ่เพียงแต่คือเกี่ยวกับผู้เลือกตั้งในเมืองเท่านั้นและเพราะว่านางอยากมีทางเลือกอื่น
3: We got a personal question. Who did you vote for today?
4: One Nation.
3: And why is that?
4: Because we need a change.
0: เมื่อถูกถามว่านางได้ลงคะแนนเสียงให้ไผนางตอบว่านางลงให้ One Nation และเมื่อถูกถามว่าเป็นหยังนางตอบว่านางต้องการความเปลี่ยนแปลงแมตต์คาร์นาวันสมาชิกสภาสูงผู้นำของพรรคเนชั่นแนลผู้ที่ได้ใช้เวลา23มื้อในการรณรงค์หาเสียงยืนยันว่าบนนางอื่นๆของรัฐบาลในเขตนั้นบ่ได้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ One Nation โดยกล่าวว่ามีสภาพการพิเศษอยู่ในแฟเรอร์และเล่ากล่าวว่าเราได้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับการตัดสินของผู้เลือกตั้ง
5: I'm going to cop it on the chin whatever the result because we've got to take that feedback and so I understand that the people
0: ข้าพเจ้ายอมรับมันโดยดีบ่ว่าผลจะเป็นแนวใดก็ตามเพราะพวกเราต้องยอมรับผลนั้นและข้าพเจ้าก็เข้าใจว่าผู้คนอยากเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันโทนี่แบร์รี่นักสำรวจความคิดเห็นของ Red Bridge และอดีตนักนโยบายของพรรคลิเบอรัลกล่าวว่าศาสนาของ One Nation แสดงให้เห็นว่าพรรคที่ประชาชนนิยมเป็นพลังที่แข็งแรงโดยเฉพาะในเขตภูมิภาคโพลินแฮนสันผู้นำของพรรค One Nation ได้บอกกับแชนโนไนว่านางก็เห็นพร้อม
6: This election is going to be a turning point for Australia
0: การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับออสเตรเลียเพราะนี่จะเป็นบอนนังทำอิฐของ One Nation ที่ได้รับชัยชนะในสภาต่ำรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
7: ฟังเรื่องอันน่าตื่นเต้นโดยอุปกรณ์มือถือต่างๆฟรีไปที่ sbs.com.au/lao หรือดาวน์โหลด SBS Audio App ในตอนนี้ดาวน์โหลด SBS Audio App มือนี้และเริ่มฟังรายการที่ทานสอบได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store หรือ Google Play ในตอนนี้

0: Facebook ช่วยทานฟังภาคการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้องแห่งจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslaw กรุณาให้คะแนนด้วย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้ความหวังอีกว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้การตกลงเถื่อนธรรมอิฐที่จะยุติสงครามในตะวันออกกลางแต่ลาวยังได้กล่าวโดยน้ำเสียงที่น่าย่านหลายกว่านั้นโดยกล่าวว่าถ้าหากเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมการถิ่มระเบิดก็จะเริ่มต้นใหม่เดโบรากรอกรายงานสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาสันติภาพในตะวันออกกลางใกล้เข้ามาแล้ว
2: But we're doing very well in IranIt's going very smoothly and we'll see what happens. They want to make a deal.
1: พวกเฮาได้เฮ็ดดีลในอิหร่านมันเป็นไปด้วยดีและถ้าเบิ่งว่าจะมีหยังเกิดขึ้นเขาเจ้าอยากเฮ็ดขอตกลงเขาเจ้าอยากเจรจาอิชักดารัฐมนตรีการต่างประเทศปากีสถานกล่าวว่าในฐานะผู้ไกลเกียประเทศของลาวยังตั้งใจที่จะเป็นคนกลางในการบรรลุขอตกลง
3: We are endeavoring to convert the ceasefire into a permanent end to this war.
1: พวกเขากำลังพยายามเปลี่ยนการยุดยิงนี่ให้เป็นการยุติสงครามอย่างถาวรส่วนอิหร่านกำลังทบทวนขอเสนอใหม่ของอเมริกาในการยุติความขัดแย้งมีรายงานว่าบันทึกหนึ่งหน้าเสนอพื้นฐานที่จะยุติการสู้รบและปะปัญหาที่ยุ่งยากเช่นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไว้ในภายหน้าโฆษกการต่างประเทศอิหร่านซึ่งอ้างถึงโดยหน่วยข่าวอิสนาของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะถ่ายทอดการตอบสนองของตนในบทสารนี้ผ่านทางปากีสถานแต่สำหรับตอนนี้เจสสิกาเจนนอยเออร์จากสถาบันนโยบายสาธารณรัฐกล่าวว่าสองประเทศยังอยู่ในทางตัน
4: So we're a little bit stuck with both the Iranian regime and the US military trying to get control over the strait
1: พวกเขาติดเล็กน้อยอยู่กับระบบการปกครองของอิหร่านและกองทัพของอเมริกาที่พยายามควบคุมสองแคบแต่บ่ได้รับความสำเร็จที่จะควบคุมอย่างเต็มทีและขับไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกไปแต่ในขณะเดียวกันก็บ่สามารถควบคุมหรือถอนตัวได้ฉะนั้นข้าพเจ้าคิด

0: ว่าสิ่งที่เฮาเห็นในอนาคตคือจะมีการยุดยิงโดยทั่วไปจะมีการปะทะกันต่อไปอยู่อ้อมหอบ Strait of Hormuz ในมือสุดท้ายสหรัฐอเมริกาได้ยิงเหือบรรทุกน้ํามันของอิหร่านอยู่ในอ่าวโอมานซึ่งกองบัญชาการกลางของอเมริกากล่าวว่าพยายามละเมิดการปิดกั้นทางเรือของอิหร่านโดยสหรัฐอเมริกาและในขณะที่ทรัมป์เองได้ให้ความหวังอีกว่าอเมริกาและอิหร่านกำลังใกล้การตกลงเบื้องต้นที่จะยุติสงครามเราก็ได้แสดงนำเสียงที่หนายานว่าถ้าหากเขาเจ้าบ่เห็นพร้อมการถิ่มระเบิดก็จะเริ่มต้นอีก
1: And now we're doing well now we have to get what we have to get if we don't do that we'll have to go a big
0: step และในตอนนี้พวกเขาก็เห็นได้ดีบัดนี้พวกเขาต้องได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องได้รับถ้าหากพวกเขาบ่เห็นแนวนั้นพวกเขาจะต้องก้าวหน้าต่อไปคำว่าเหล่านั้นเกิดขึ้นเพียงแต่ 2-3 มื้อหลังจากรัฐมนตรีการต่างประเทศมาโกรูบิโอได้ประกาศถึงการยุติการสู่หบของโปรเจกต์ฟิวรีและความสำเร็จในการปฏิบัติการของโปรเจกต์ฟรีดอมที่จะนำพากำปั่นการฆ่าผ่านทางน้ำ
2: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial
0: กองทัพอเมริกากำลังใส่ทรัพย์สินที่จำเป็นเพื่อขยายการป้องกันนี้ให้กับการขนส่งทางการค้าแต่บ่ควรมีความผิดพลาดและดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนี่คือการปฏิบัติการป้องกันและแล้วหลายสัปดาห์ต่อมาทรัมป์ประกาศว่าเราได้ยุติโครงการ The Freedom Project ตามคำขอห้องของปากีสถานเจนนิเฟอร์เจนนอยเออร์กล่าวว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เสี่ยงสำหรับทรัมป
3: ์ Trump wants to say that the Iranian regime has to commit not to enrich uranium at all and the Iranian regime says that's a red line
0: ทรัมป์ยังบอกว่าระบบการปกครองของอิหร่านต้องให้คำมั่นสัญญาที่จะบ่เสริมสมรรถภาพให้ยูเรเนียมและระบบการปกครองของอิหร่านว่าว่านั่นเป็นเส้นสีแดงสำหรับเขาเจ้าและเขาเจ้าอยากรักษาความสามารถที่จะเฮ็ดให้ยูเรเนียมเพิ่มสมรรถภาพในระดับใดหนึ่งฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ห่างไกลกันหลายแต่ทรัมป์เพิ่มความซับซ้อนตื้มอีกว่ามีข้อตกลงกับอิหร่านภายใต้รัฐบาลของโอบามาและฉะนั้นเราจึงอยากว่าการตกลงกันใดๆที่เราบรรลุกับอิหร่านจะดีกว่าสิ่งที่โอบามาประสบความสำเร็จภายใต้รัฐบาลของเราสำหรับยุโรปและชุมชนนานาชาติยังมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่หีบด่วนเนื่องจากกำปั่นการฆ่าหลายหอยลำยังค้างอยู่ในอ่าวเพอร์เซียประเทศฝรั่งได้ส่งกลุ่มกำปั่นโจมตีไปทางทะเลแดงหรือเดอะเรดซีแล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการปฏิบัติการที่จะปกป้อง Strait of Hormuzซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขอเสนอที่จะเหตุห่วมกับประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายอาทิตย์เพื่อวางหากฐานสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัยเมื่อสถานการณ์มั่นคงหรือความขัดแย้งได้ถือแก้ไขรัฐมนตรีการต่างประเทศของจีนก็ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทั่วไปหลังจากการประชุมกับรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีผู้ที่ได้ไปเยี่ยมยามปักกิ่งเป็นเทธรรมอิฐนับแต่สงครามกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้เริ่มขึ้นในวันที่18กุมภาฮุยจงหูจาก Associated Press กล่าวว่าการเรียกร้องนั้นมีความสำคัญ
4: China as a top importer of Iran's oil has emerged as an unofficial mediator to the
0: ประเทศจีนในฐานะที่เป็นผู้นำเขาน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านได้กลายเป็นผู้ไกลเกลี่ยที่บ่เป็นทางการในการขัดแย้งนี้ถึงแม้ว่ามันบ่ได้เป็นเจ้าภาพของการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการก็ตามอิสราเอลยังเป็นตัวสำคัญในการเจรจานำอีกถึงแม้จะมีการหยุดยิงแต่อิสราเอลได้ทำการโจมตีเทอร์ทำอิชอยู่ในเขตใต้ของเบรุตนับตั้งแต่การประกาศหยุดยิงกับฮิซบอลลาห์เมื่อเดือนแล้วนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและรัฐมนตรีป้องกันประเทศอิสราเอลแคทส์กล่าวว่าเป้าหมายนั้นแม้นผู้บังคับบัญชากลุ่มท

0: Como madre orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: ยังเต็มทีรายงานโดยเดบรากรอกข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
2: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากรายการภาษาลาวและให้คะแนนน้ำ
1: มีการพบ7กรณีของฮันทาไวรัสที่หายแห้งในการระบาด ที่น่าสงสัยอยู่ในเหือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งแอฟริกาตะวันตกการระบาดนี้เฮ็ดให้เกิดความเป็นห่วงทั่วโลกเนื่องจากโรคนี้ถือว่าบ่ค่อยเกิดขึ้นในมนุษย์อลิซาแชนเดอร์รายงานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเหือและมีอย่างใดที่จะมาพร้อมกับฮันทาไวรัสนี้เจครอสแมรินนักเขียนเรื่องการเดินทางหรือ travel blogger ชาวอเมริกันผู้ที่กำลังติดอยู่ในเหือท่องเที่ยวอยู่นอกฝั่งทะเลแอฟริกาตะวันตกเหือลำนี้เป็นศูนย์กลางของการระบาดของฮันทาไวรัสพร้อมด้วย7กรณีที่ถูกพบและเสียชีวิตแล้ว3คน
3: There's a lot of uncertainty and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity
1: มีความบ่แน่นอนหลายและนั่นเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสิ่งที่พวกเราต้องการในเวลานี้คือความรู้สึกปลอดภัยมีความสัดแจ้งและอยากกลับบ้านเหือ The MV Hondius กำลังจอดอยู่นอกฝั่งเคปเวเดหลังจากถูกบังคับให้หยุดการเดินทางจากอาร์เจนตินาไปแอนตาร์กติกาผู้ตั้งนาขององค์การอนามัยโลกประจำเคปเวเดแอนลินสแตรนกล่าวว่าการตรวจสอบกำลังดำเนินอยู่เพื่อพิจารณาว่าเสื้อฮันทาไวรัสที่ฮู้จักกันว่ามีการแพร่เสื้อหลายกว่าจากคนสู่คนจะแม่นเสื้อที่พบอยู่ทั้งเหือหรือบ่นางว่าว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นกำลังจัดการกับเรื่องนี
4: ้ It's been very tricky for Cambodian authorities. What they have to deal with is
1: มันเป็นเรื่องยุ่งยากหลายสำหรับทางการของเคปเวเดสิ่งที่เขาจะต้องรับมือแม่นเหตุการณ์ทางสาธารณสุขและแน่นอนว่าเขาเจ้าคิดเกี่ยวกับการปกป้องประชากรอยู่ในเมืองเคปเวเดนี่และแน่นอนว่าเขาเจ้าระมัดระวังอย่างหลายในการให้ความช่วยเหลือทางแพทย์ที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยอยู่ในเหือแต่ฮันทาไวรัสแม่นหยังแท้ฮันทาไวรัสแม่นเสื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีหนูเป็นตัวแพร่เสื้อเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถถ่ายทอดไปสู่มนุษย์ได้นาเซียอิสมาอิลผู้อำนวยการของสถาบัน National Institute of Communicable Diseases ของชาวแอฟริกากล่าวว่าตามปกติแล้วการสัมผัสจะเกิดขึ้นในบางสภาพแวดล้อมเท่านั้น
5: Just to also be clear that usually the hunter viruses most often are not usually spread human
1: เพื่อความจำแจ้งตามปกติแล้วฮันทาไวรัสส่วนหลายจะบ่แพร่ไปจากมนุษย์หามนุษย์บ่คือไวรัสส่วนใหญ่ฉะนั้นไวรัสนี้ส่วนหลายจะถูกถ่ายทอดผ่านขี้หนูและตามปกติแล้วมันจะอยู่ในบางสภาพแวดล้อมมีสายพันธุ์ที่บ่ค่อยพบในอเมริกาใต้ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่จากคนสู่คนและอิงตามประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาและอื่นๆและประวัติศาสตร์การเดินทางของบุคคลเหล่านี้พวกเขายังจะยืนยันว่ามันเป็นสายพันธุ์ของอเมริกาใต้หรือบ่ระหว่างปี1993และ2033มีผู้ติดเชื้อ890กรณีในอเมริกามันเป็นความเจ็บป่วยที่เฮ็ดให้ภรรยาของจีนแฮกแมนเบตซี่อาราคาวาเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ในออสเตรเลียบ่มีรายงานถึงกรณีติดเชื้อของมนุษย์ดร.เมรูชิลศาสตราจารย์ฝ่ายโรคติดเชื้อและสุขภาพโลกหรือ Infectious Diseases and Global Health ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่าในขณะที่สภาพการอยู่ในเหือท่องเที่ยวยังถูกติดตามบทเรียนจากการ

0: อบสนองต่อการระบาดของโควิด-19 อาจเป็นประโยชน์ในการควบคุมการระบาดครั้งนี
1: ้ I think there's benefits of the pandemic and the pandemic treaty for the general public and
0: ข้าพเจ้าคิดว่ามีประโยชน์ของการระบาดและสนธิสัญญาโรคระบาดสำหรับประชาชนทั่วไปและการรับรู้ว่าทั่วโลกให้ความสำคัญกับการตอบสนองที่มีการร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนเช่นอุตสาหกรรมเฮือท่องเที่ยวจากรัฐบาลต่างๆและ WHO และจะมีสิ่งที่เฮาเอิ้นว่าองค์ประกอบด้านสุขภาพเดียวบอนที่เฮาจะเบิ่งการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมและข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นประโยชน์

0: Advertising.
1: Mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: จุดสนใจของพายุสื่อก็อยากคือกันเล่าว่าว่าผู้โดยสารและพนักงานมีขอความสะเพาะ
3: So if you're seeing coverage about this, just remember that there are real people behind it and that this isn't something happening somewhere far away.
2: ถ้าหากท่านเห็นรายงานเรื่องนี้ให้จื้อไว้ว่ามีผู้คนแท้ๆอยู่เบื้องหลังของมันและว่านี่บ่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนใดบนหนึ่งมันกำลังเกิดขึ้นกับพวกเราในเวลานี้รายงานโดยอลิซาแชนเดอร์ข่าว SBS News จัดทำโดยศักดิ์ภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
4: เวลาสำหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 น.แรงจะได้ถูกนำมาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา 4:00 น.แรงถ้าเป็นข่าวของท่านขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ก็มาปนเดทาดูดีก็อะไรจะสนิทเนี่ยสิ่งของนายบุสิมันทัชยาเมลุสวาเลยนั่นเราเนี่ยสิ่งกุนีสิมูดันอุบลีอัตวิงกันเลยก็เชื่อว่ามีอะไรมาสิมูดันสิ่งก่อสร้างตัวยาเรลุดีตากันเลยก็เปลี่ยวว่าเลยนับไปมาเดียววิ่งสิ่งก่อสร้างไปมาตัวยาโรเบโอชูยิมูกันนี่ตั้งสิ่งอาจารย์จาระเดชูลุงเอรีปอดาสวยขยันอะไรสิเรลุสวาเลยสิมูดันโอ้สิ่งพิสูจน์คอมเมนต์สุดเลยบ่มาเดลี่ดีตากันตัวอุบลีก็
1: ยิ่งเลยอาจารย์ดูว่าเที่ยวกูจะเล่าตรงยาสิมูดันนี่แต่ละสิ่งของวิโรอะไรสิ่งที่จะเนี่ยตัวอะไรสุดยอดยิ่งเนี่ยมาเราปวดหัวเลยอันนี้เลยอะไรเราก็จะยิ่งดูเรื่องอันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวนะดูว่าผู้บ่เราก็จะเนี่ยคนเราจะรอสูงสูงมุทารีเนี่ยมีดีรอเนี่ยพี่นายงาบ่ทำไมพี่ชายเนี่ยมีดีจะมาพี่นายเนี่ยข้าจะรอดูว่าสวยละสวยละโอ้โหเราเนี่ยมีวิธีพิเศษ
0: สมุทรนาฏศิลป์นอกจากด้วยลูมุตข้าวด้วยพี่ปอนีราจาวปีดูเรื่องข้าวก็ตุ๊ดดอกาศิลป์พี่ชิมเป็นสิจเนลูดีตากันด้วยกับพี่วาเลยสมุทรนาฏศิลป์ลูรู้จงด้วยนิยามเรื่องข้าวด้วยกูใจลูดดอกมาเมฆงอสูตินด้วยโบมาจามีเดบุลูมันรีได้ลูดดอกกุศลจะอุกับพี่วาเลยเมื่อสนาชิลูดดอกาศสมุทรนาฏศิลป์ลูดดอกกุศลเรื่องกูลายเอาตามิสุนีรามชีเดบุลูอเมราบุรามยูเนปีดูลูดดอกกุศลเอุดิงทงอุกับพี่วาเลย
1: แล้วเราจะทำยังไง
0: นั่นเอาเดินในวันไม่กูนึกว่าเราจะพูดเลยทุกวันไม่ได้ไหมเช่นเดียวกันเราตีจำตีหนอแม่เดียวเลยแต่เราเราเนี่ยตัวที่เดินจากเรื่องหัวเช่นนี้นั่นเท่านั้นสิลีกุนีอิบรามาซาดิงเอเดซิมูดะฮะและชีเอเชมาซิมูดะตีนั้นแม่สินั่นสันนิติตีนั้นสิบิเกบีและตลอดมาเลยน่าจะแม่สินนักกูโก้ทำแม่พูดเลยทารีโลตียาวาเลยทับิเม่ซิมูดะตีนั้นบิโลชีเรนโบขยันละ
2: นั่นนี่เปียบีเรนเอาเนี่ยงูบรรณาอุปยานยาวลาดากรอตีแต่ทุบยานหารามชีเดบาวุชิมพี่เบย์ยามีมาลุดมาเรียกบีเรนโอเป็นเชฟเนียบยันเล็บปูกระเดงเวียฮะมามาเนี่ยงูต้องเอเยชิมูดีกาอิมยิพิลาเรลุบรมบัตรเดนมาพบยาทับาเรทำไมบีเรนมาเนี่ยงูต้องเสียดกันนะเนี่ยงูต้องเสียดกันนี่ประมาณทุกเดือนพยานลาดาเรดิมชีเดบาบุกเฮงกุสุกับพบจามาบ้า
3: ลมไปเย็ดเรนพบยาเจียสุยโนอริพยานปูงเวียก้า
4: อเมริกันดอลลาร์งาประมาณ6 บิลลิออนที่กูตัวเดียร์ยาชิเกเดลุสวาเลและชิปปุกงตัวเองลงมาณเท่านั้นสังอาณเสชาวบ้านเนี่ยจันวายละที่กูอเมริกันเวงเวียชิมัวอเมริกันดอลลาร์เดียชาวเสชาวแดนที่ชิเดลุกงตัวเองอุจิธนาเยสินเนี่ยเตียวาเลยณเท่านั้นสั่งลินนั่งสังอาบ้านเนี่ยมาโรเนียลีสันเนี่ยนั่นแต่ยาชิเกวาเลยอันนี้ประมาณนั้นเลยอาณาเมตเองเกนงาชิเกเดนั่งจะวงเวียนเนี่ยนายเชนลุไม่อะไรประมาณนั้นอยู่ตาพี่เบมยาชิเดวงเวียกูรอปีดูเรียดว ငံတော်ရဲ့ဗန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဆုံးဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလိုဟာမျိုးတော့မှာဒီဘက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို transparency မရှိတဲ့ကိစ္စတွေရတယ်အမြဲတမ်းရရှိကြကောင်းပါ
2: လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီလိုငွေတွေအပြင်မြင်ငှားခအပါဝင်နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရရှိတဲ့အခွန်အတုပ်ကောက်ခံတာမျိုးတွေလည်းရရှိနေပါတယ်အဲ့လိုငွေတွေကိုသွင်းကုန်အတွက်သုံးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်ဒီတွင်နိုင်ငံသားပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြည်ပကနေရလာတဲ့ပို့ကုန်ရငွေထဲက15ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုပန်သတ်မှတ်နှုန်းDollar 2100ကျပ်နဲ့ရောင်းစေပြီးကျန်တာကတော့3600နဲ့ပြန်ရောင်းပေးရတာပါ73စီစား3စီနဲ့အခြားသွင်းကုန်တွေကိုအဲ့ဒီပို့ကုန်လုပ်ငန်းကပြန်ရတဲ့နိုင်ငံခြားငွေနဲ့ပြည်ပလုပ်သားတွေစီကပြန်ပို့ငွေတွေထဲကနေလောက်ငှအောင်လို့တင်သွင်းခိုင်းနေတာလို့ကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်ကပြောပါတယ်အခုလိုအမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်73စီချွေတာရေးလုတ်ခဲ့ရမှာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တတ်တာသွားစေတယ်လို့ဦးမင်းအောင်လိုင်ကလည်းပြောထားပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့စည်းရုံးတွေအရဆိုရင်ပို့ကုန်ပမာဏဟာသွင်းကုန်ထက်ကိုတန်းထောင်ကျော်တလွန်တာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာသဘောတည်ရန်ဇာတာဖြစ်တဲ့ကြောင်မြတ်2ဖို့ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုနေပြီး